0: บอกระติเรงเดวตานมาลูกแปงปิตรปุจเนี่ยริคาลบักติมาจังเรงิเดบตาระสังยังวิจิอาเซสัมปุนังลาลิบักติเรงิเดบตาระบตาระเลลูกอร์มาเกสามิปุนิเกสันเนบักติปาริปุรเนวยักติเ
1: จากุปัง